เพื่อเจอเลยโอนเนลีเนโนเลนดานาดาฮันไปบาซอกกาซอรักเซนีเอลาเข้ามาสุดาลันยมดูลอบีสมักชนาดาเฮนิมันยาเฟลาจัมปาฮันมันไปบาเนลังเกเราลองอิโลชนาสิโอตาโยตาไอตอนซอยกตาบอยมูเลยากาออนซอพอวันเอลมาในเราหอยอลักษณ์ตัวตะเกนเล็กแก่กาวนาไฟนวาตากาเซลกานียนพอลวาโอลิมเพกเวนยอร์กซ์โมเนสตูนปูปูนัสตูเลวาอีเมนิสไลท์นาอูนิมเจไบตานาคูวีโมเนสตูนปูปูนโอลิสินโปเกนุเทสเกนซามานิไวกาเซเมเดลามาสซาดิโมเนสตินิลอนกินิลูนคูนาเนสซาลานิคูมินเทสเกนปูมินโอร์บานิซีเนสิเลมานิอาวาสินเทสกาฮาลุเทนเมตตากาซิมูเตนอฟูปาวาอิสุ